0: เฮ้ยนี่ผู้เจ้าซุ่มๆไม่เต็มทีผู้บอกว่าคนต้องพยายามซ้ำเด็กก็จะได้มา
1: อ๋อลืมอบอุ่นทางกาย
2: งามเนาะ
1: ไอ้ปอยู
3: ่
1: มานี่ไอ้น้องก็อยากได้ดอกไม้แดงจักกิ่งนึงคือกัน
0: เดี๋ยวจักหน่อยขอจิพาไป
1: เลย
2: ทานไม่เท่ายายมาแล้ว
4: ดอกเหมยนี่จะเหม็นงามจะเหม็นพักกับสางเห็ดค่อยมาถึงยามพอดีเลยเนาะ
1: ฉันไม่เท่า
5: บรรดาผู้เข้าแข่งขันมาจากบรรดาประเทศเอเชียเอามีที่พวกเจ้าเห็ดออกมาแสดงให้เห็นความหักบันเกิดการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้

0: ไปทีละเพื่อน
1: หากความงามตามหาความงามเป็นความงามที่ผู้หญิงเด็ดเดียวสมัยนี้เศร้าหาใบไม้ที่หล่นพื้นใส่ตัวหนังสือหูภาพของเราทรงความหูอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความงามให้เฮาเราบอกพวกเฮาว่าความงามคือพลังแห่งความเข้มแข็งเรื่องจุกจิกในชีวิตเวลาที่ผ่านไปทั้งสายน้ำ
2: ได้แล้วเงี่ยงแน่เงี่ยงแน่เงี่ยงทางใต้หน่อยหนึ่งเด้อได้

0: 坏坏坏女。
1: 哎，小朱，接不上了没？啱不？哦，阿叔，
2: 阿叔，
1: 阿丽，
2: 阿丽，
3: ได้ขึ้นบนโคมไฟผมก็ออกมาเที่ยวชมโคมไฟหลายเนาะดีแล้วที่มาทางน้อยทางไปทางใหญ่คือต้องแยกกันจนฟ้าแจ้งพุ่นแหละ
1: สิที่เคยบอกพวกเจ้านักสนุกดีหรือบอลาฉันได้เคยหูจักดีได
4: ้那么我们先来看第一个画面大家猜一猜是哪一部电视剧好来谁知道请举手哇这边的同学很热情来我问一个女同学啊你知道这个是什么电视剧吗
5: 红楼梦
4: 红楼梦恭喜回答正确啊我要再问你一个问题你知不知道这张图片上那个帅哥主角叫什么名字
5: 贾宝玉
4: 贾宝玉回答正确广西的绣球先送给你我们再来看第二张图好这是哪部电视剧知道答案吗好有同学已经告诉了是什么名字
6: 幸福面条
4: 幸福面条恭喜回答正确能不能教我一下刚刚老问我的面条怎么说
6: 幸福
4: 幸福就是面条谢谢恭喜你
7: 好谢谢啦一定要去照片

0: เฮ้ยนี่พวกเจ้าซึนซูไม่เต็มทีผู้บอกว่าเขาต้องพยายามทำแต่ก็จะได้มา
1: ไอ้ปอยู่มานี่ไอ้น้องก็อยากได้ดอกเหมยแดงจักกิ่งนึงคือกัน
0: เดี๋ยวจักหน่อยขอจิพาไป
1: เดิน
2: ใส่ทานไม่เท่าใหญ่มาแล้ว
3: ดอกเหมยนี่จะเหม็นงามจะเหม็นพักกับสางเห็ดค่อยมาถึงยามพอดีเลยเน
4: า
3: ะ
4: ทานไม่เท่า
5: บรรดาผู้เข้าแข่งขันมาจากบรรดาประเทศเอเชียเอามีที่พวกเจ้าเห็ดออกมาแสดงให้เห็นความหักบันเกิดการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้

0: ความงามตามหาความงามเป็นความงามที่ผู้หญิงเด็ดเดียวสมัยนี้ซอกหาไม่สื่อส่งความหู้อย่างหนึ่งเกี่ยวกับความงามให้เฮาเราบอกพวกเฮาว่าความงามคือพลังแห่งความเข้มแข็งเรื่องจุกจิกในชีวิตเวลาที่ผ่านไปทั้งสายน้ํา
1: ได้แล้วเงี้ยงแน่เงี้ยงแน่เงี้ยงทางซ้ายหน่อยนึงเด้อได้ๆห้อยๆๆเลย
2: งามป่ะไอซู
3: ไอซู
2: ไอลี
4: ได้ขึ้นบนโคมไฟผู้คนออกมาเที่ยวชมโคมไฟหลายเนาะดีแล้วที่มาทั้งน้อยทากไปทั้งใหญ่คือต้องแยกกันจนฟ้าแจ้งพุ่นแล้ว
2: ซิดิเคยบอกพวกฉัน
5: นี่那么我们先来看第一个画面大家猜一猜是哪一部电视剧好来谁知道请举手哇这边的同学很热情来我问一个女同学啊你知道这个是什么电视剧吗
6: 红楼梦
5: 红楼梦恭喜回答正确啊我要再问你一个问题你知不知道这张图片上那个帅哥主角叫什么名字
6: 贾宝玉
5: 贾宝玉回答正确广西的绣球先送给你二这是哪部电视剧知道答案吗好有同学已经告诉了是什么名字
7: 新米地米黄酥
5: 幸福面条恭喜回答正确能不能教我一下刚刚老问我面条怎么说
7: 新米
5: 新米就是面条谢谢恭喜你
8: 好的

0: 在壮乡有一道家喻户晓的美食，那就是五色糯米饭。制作五色糯米饭的染料全部来源于野外，采用植物的花叶和根茎染色而成。
1: แฟนเอามาเงิมคนนู้เห็นเลี้ยงดำเลี้ยงหาเนาะคนนู้ยาปันตักมันตักจะพิมได้ไปไหนแฟนก็ตาตายง。
0: 中国人讲究药食同源，这些植物是食材，也是药材。
1: 刚下没用了，刚脱脱的个就开门，好吗？哥的跟伢哎。本来的来了，我们跟马开没有。

0: ขาตรงๆเลยอยู่ตรงๆกว่าแต่น้อยๆคนนี้ก็ไม่หลบกันแล้วไม่หาวได้ลุง
1: เขาเก่งสั่งตัวเยอะที่สุดแล้วเนาะข้าวโน่นเนาะ
0: เจ้าป้าปล่อยหลอกล้านเรากางหูนี่อย่าช่อมโมกันกูทันได้อย่าเราต้องใช้ล่ะ
2: 家有一老如有一宝嘛进来这个家了然后这个老人就是我的奶奶啦
0: 懒宝我谈得懒宝我谈得得呀懒奶啊个针
3: 草药养身以爱养心互敬互爱也成了这个百岁家庭的浓浓家风
4: 他的母亲也是我的母亲呀所以就要关照一下现在有老人在就有家
3: 团圆家宴儿女们都携家带口回来
5: 小女婿
3: 靠山吃山靠水吃水百岁秦奶奶临湖而居最爱吃鱼
0: 是祁阳湖的我们以前还没做水库的时候都是这种鱼最多了我妈妈最爱吃她从小啊我外公那里也打鱼大叫啊那里都他们以前都是吃鱼的没有别的
3: 湖里打捞上来的新鲜鲫鱼下油锅煎至微黄加水熬煮就是一锅鲜美的鲫鱼豆腐汤
0: 他爱吃就是买给他嘛啊他已经一百多岁了 Lucky 你美你跟个帮肥个帮来
6: 你现在一百零几岁了我们作为晚辈的话肯定要多来看看他
3: 互相搭把手美味即刻上桌秦奶奶走过百年岁月如今已是四代同堂儿女开枝散叶各奔前程但无论走得多远一缕炊烟永远指引着回家的路
0: 不累呀六烂六烂六烂六烂六烂六烂不累了没啊六烂啊六烂没来得来เราทันได้หลอกล้านหลอกล้านเราทันได้เราหลอกล้านคนนี้โจ้โจ้คนนี้หลอกล้านนะ
3: 爱出者爱返福来者福往以一颗慈爱之心对待他人百岁奶奶也被岁月温柔以待我们祝愿她轻松不老福寿绵长

0: ฮ้ยนี่พวกเจ้าซูนซูไม่เต็มทีผู้บอกว่าเขาต้องพยายามซ้ำแต่ก็จะได้มา
1: อ่ะลืมอบอุ่นทางกายไอ้ปอยู่มานี่ไอ้น้องก็อยากได้ดอกไม้แดงจักกิ่งนึงคือกัน
0: เดี๋ยวจักหน่อยก็จะพาไป
1: เดย
2: ทานไม่เท่ายายมาแล้ว
3: ดอกเหมยนี่จะเหม็นงามจะเหม็นพักกับสางเห็ดค่อยมาถึงยามพอดีเลยเนาะ
1: ท่านไม่เท่า
4: บรรดาผู้เข้าแข่งขันมาจากบรรดาประเทศเอเชียเอามีที่พวกเจ้าเห็ดออกมาแสดงให้เห็นความหักบ้านเกิดการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้

0: ความงามตามหาความงามเป็นความงามที่ผู้หญิงเด็ดเดียวสมัยนี้ซอกหาใบไม้ที่หล่นพื้นใส่ตัวหนังสือหูภาพของเราทรงความหู้อย่างหนึ่งเกี่ยวกับความงามให้เฮาเราบอกพวกเฮาว่าความงามคือพลังแห่งความเข้มแข็งเรื่องจุกจิกในชีวิตเวลาที่ผ่านไปทั้งสายน้ํา
1: ได้แล้วเงี่ยงแหงเงี่ยงแหงเงี่ยงทางใต้หน่อยนึงเด้อได้ๆห้อยๆๆเลย
2: ทางนั้นไหมงามป่ะไอซู
3: ไอซู
2: ไอลี
3: ไอลี
4: ได้ขึ้นบนโคมไฟผู้คนออกมาเที่ยวชมโคมไฟหลายเนาะดีแล้วที่มาทางน้อยทางไปทางใหญ่คือต้องแยกกันจนฟ้าแจ้งพุ่นแล้ว
2: ซิที่เคยบอกพวกเจ้าในสนุกดีหรือบอลาเทนนิสไปในหัวจักดีได
5: ้那么我们先来看第一个画面大家猜一猜是哪一部电视剧好来谁知道请举手哇，这边的同学很热情。来，我问一个女同学啊，你知道这个是什么电视剧吗？
6: 《红楼梦》。
5: 《红楼梦》，恭喜回答正确。啊，我要再问你一个问题，你知不知道这张图片上那个帅哥主角叫什么名字？
6: 贾宝玉。
5: 贾宝玉，回答正确。广西的绣球先送给你。我们再来看第二张图，好，这是。

0: 我呢谁都好心，平原不顾我是平原，安对狗棒送过安能别掉回岗。管别管，光地手国国国界色健康呵呵，好我管同飞点来，白发是高点水。安断浪白光地，在三十来松手地，往那改在三十水登国受保卫。ไปนองจังไรตีอังเซาเหมิงเฟเฟโมวาชวงตาเด็กบังนิลีเงยเปียเท่าปันฮัดอันด้วยเก๋าบังส่งกุกอันหนังเสาฟันไปยินอูติ้งกำกองซึ่งยิ้มในเดย์เยอกู้ปันส่งมียินอูเก๋าบังใส่ซุปเล่เปียกเดียวกวยกังที่สั่งไปของดูไม่เม้นถ่ายเดียวกลางเสียงสิงจองสิงหล่ายังกอกซาซาต้องถูกใส่ใส่ขึ้นโต๊ะป่วยบาดเดียนบาดฝีมินกวยกังยงยังใส่เล่าซัดก้าวตับโดยอันด้วยเก๋าบังโตชี้ไหล
1: 感谢中国安老救援队伍